รู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือ